กระโดนลงรูกติดลักกันไงทักตาคาดีเจลเวนฮิมิสักกันนี่ตัวนั้นวันละมึงไงใจกันไงทะเวทุ่งงะอันจ่อยโจตาติดลารุนสัง

The 14th Battalion Assam Rifles ได้ถกดูนส่วนนิมินซิงดาร์ขัดเละอาจารย์เวคานเจ้าเตบายปาสโรดจำพายดิสตริกต์ตาเฮโรอินหงจะหงสมงาเลอันในตัวปูอันมันเฮโรอินในตัวนี้อันปูอันมันฮีเจดนามูลบาร์บุยากุมสมนิปริยัตโลกนัทปูร์กัจจาร์ดิสตริกต์อาสมัคษานียอินชาลานียเฮโรอินที่เมียนมาจังหวัดลาวกลอาสมัติรัลตัวร่วมมันนียเฮโรอินปูนาตานันมันตาตาทรัค registration number AS01 MC7551ปูเชียนสักงานนี้เฮโรอีนวางมันที่ NDPS Act Section สมนิปขัดซีมังอินทุบวยสยามสักนี้ District and Sessions Court จำพายาช่วยงานนี้กอร์ตาเทียมเหล่าจังอันนี้จวนกลุ่มสมมาจังกลุ่มสมนิเจลตั้งตัวเลียปุยซาเจียงหน่วยขัดจังอันเจียงหน่วยนี้เท่งจอยบุกตัวระเชมเทอันนี้กลุ่มสังนิสมนิปรุกทุ่งอิน Excise and Narcotics Department จวนเฮตยังเฮียนซูเลียรุ่ยเหล่าเลียกับหน่วยมันตัวกุมินสังนิสมนิปรุกJanuary จังอเมทุ่งเฮียนรุ่ยเล่าวังอนุนัจานมีสมนิประคัดมีปาสมปริยัตและเมธยาปทุมเชียนเชียโตอันนิบกสุดที่ส่งจู่จันจินทร์หลังสารจวนกันไงทักเทแต่จู่นี้อากาศวานีไอโซและจังอปวนชัวอันนี้ตุนัจวนรำไงลากันไงทางอาตุนจูมาเฮียนซีเลียนซัมปุยเล่ลลเวนหิมะมาร์จะใจกันง่ายชะโดนะอามาสับเบรกันหลังไอ้ทักตัวฮีน้ำปังปาร์ติละอันนี้ซีเลียนซัมปุยนรุนซัง

ลุงเลนสายรนสะดุดิคาเอชรางดัวเลียปอลเตนียบงกอนเอ็มโอปีอูนิตเตนออยทั้งปาเกเนมอันสักจุยเราไงช่างอู้

กันตั้งรัมปาร์วนะที่เราเริ่มตัวเด็กตัวอีกวันเสาร์ฟรานซ์ไว้ไม่ใช่โปแลนด์เนียกันตั้งอีกทากเลตัวที่รัมหลุนนอดฟรานซ์ไว้ไม่ใช่โปเดนโซ่จะปุยนุนมอยที่หลานเรมันนี่

กันโซรัมนวมติลารุนเรมตูติคาดวิกวาซาวด์บรันซ์ไวเมซายโปลเนียรัมฮุนนอตไวเมซายโปลเดนอิพัลโดนิมนิติลาอันเรมกันไงช้าง

ไอ้ไงหลักตักลัลปามีคูลไฮซูทีลาสักทุกไฮครับบลิสิตคืออันนี้ลัลปามีคูลไฮซูอันฮัมทราลัลปามีคูลเนี่ยมีฮัมทรานี่เซ็งดิ่งอันนี้ชักนายแล้วนั่นตัวหินอินทุกคอมนันนี้เราไปที่ไงทางไอ้ที่

ตุอีกันไงมีค่ะบีและเราซอนนี่ก็คำตัวบ่อยติลาสักมีสีตัวจุนเอชโทมัสเจลุกนี่ไบเบิลติลาสักมีไงเนาสิ